0: เอาแม่และท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีตอนเช้าทุกๆเช้าเวลา10โมงของวันอาทิตย์ทีมงานวิทยุเราจำปาได้มาพบกับท่านเนาะวันนี้อยู่ในห้องทรงมีไผ่แดนและต่อไปท่านก็จะรับผู้ว่ามีไผ่เข้ามาห้องทรงได้แดงมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์อากาศดีเนาะก่อนอื่นก่อนจะไปเว้าข่าวพยากรณ์อากาศก็คือจังเว้านะฟังเปิดเพลงไปเมื่อกี้นี่ก็แม่นคาถาผู้สาวมักเพิ่นน่ะบ้าเรื่องของเพลงนี่ข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้เฒ่าไปห้องๆอยู่ไสฟังแล้วม่วนอ่อนซอนใจเอ้าขอให้ท่านผู้นึงอยู่ในห้องทรงเฮาถามสบายดีกับท่านผู้ฟังซะก่อน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะก็มาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์สําหรับอาทิตย์นี้เนาะก็แม่นพิเศษหยังเพราะว่าทีมงานทุกคนก็โอ้หลายคนก็ค่าเวียกบ่สบายแด่เ
0: จ้าอ
1: ๋อมันเป็นอะไรเนาะเพราะว่าคันสิเอาเรื่องบ่สบายนี่ครับพระเจ้าก็เป็นห่วงท
0: ่
1: านฟังหลายๆฐานเน
0: า
1: ะ
0: อากาศเปลี่ยน
1: อากาศเปลี่ยนพิลึกพิล่ําหรือว่าแต่ก่อนก็บ่เคยจมบ
0: ่
1: เคยอยู่แต่ว่ามันก็บ่หนักหนาสาเหตุบ่ทอคือเดี๋ยวนี้
0: เจ้า
1: เดี๋ยวนี้มีคนเมสเซนเจอร์เข้ามาว่าเป็นหยังคือว่ามักจมเรื่องเจ็บเรื่องเป็นหรือว่าเฒ่าบ่ถึงโอยสุวาเฝ้าเว้าแม
0: ่สุวาท่า
1: สุวาจังซานมันบ่แม่
0: มันบ่ได
1: ้ของเลยมันเว้าความจริงโพด
0: แต่ว่าแน่ใดก็ตามอันเดียนอายุป่านนี้แล้วเฮาก็ไปเองมาเองนอนเองลูกเอง
1: ก็มาถึงว่าได้ดี
0: กินได้ก็ถือว่าโอเคได
1: ้โอเค
0: เนาะเฮาไปเปรียบกับคนอื่นแล้วก็สิเข้ามาในห้องซึ่งนี่ก็เปิดไปเบิ่งเห็นคลิปเนาะคนผู้นึงแขนกระด้วนขากระด้วนขี่สเกตบอร์ดแก่ล้ออีก
1: เพ
0: ิ่นไปขายเครื่องอันนี้ก็ให้เข้าใจจ
1: ัง
0: ซ
1: ั่
0: นท่านเฮาไปเห็นจังซั่นแล้ว
1: เฮาสิภูมิใจในตัวเฮาเอง
0: ภูมิใจในชีวิตว่าเฮานี่ยังมีซํานี่หูตาได้ยินได้เห็นมีแขนมีขายังสิต้องการอย่างอีกเฮาก็เท่านั้นตามนุษย์เน
1: า
0: ะ
1: เกิด
0: มา
1: เอาหลายกว่านั้นก็บ่ได้
0: เอาหลายกว่านั้นก็บ่ได
1: ้เฮานี่มันบ่แม่นหยังเนาะเพราะว่าชีวิตเฮานี่เคยแบบว่ามักแบ่งปันให้ทอๆกันนะมนุษย์นี่เฮามาคิดเบิ่งแล้วหั่นหลายบ่อนหลายที่ที่ว่าบ่ได้เป็นคือบ่อนที่ว่าเฮาอยู
0: ่
1: ซั่นน่ะครับพระเจ้านี่ภูมิใจสิ่งที่เฮามีเนาะซั่นน่ะคนบอกให้ภูมิใจเถิดที่ว่าสิ่งที่เฮากําลังมีอยู่นี
0: ่แม่นภูมิใจเถิดสิ่งที่เฮามีก็ให้เข้าใจว่าเฮานี่เกิดมาได้เป็นมนุษย์ครบ32สิ้นส่วนอย่างดีแต่ว่าเรื่องนิสัยใจคอเรื่องชีวิตของแต่ละคนการดำรงชีวิตหรือว่าการวางตัวของมันมันสิแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวเองเนาะเจ้าตัวเองจะไปรับฮู้เฮียนฮู้เอาแบบใดเฮาที่พยายามดำรงชีวิตเฮาไปในแนวใดนั่นก็แปลบ่มีผู้ใดสิไปอันนั้นได้เพราะว่าเจ้าต้องขึ้นกับเจ้าเองเจ้ามักแนวใดเจ้าก็ดังต้องได้แนวนั้นก็สิแสวงหาแนวนั้นสิไปทุกข์โชคสิไปโทษโชคชะตากับบ่ได้เด้พอเรื่องนี้มันก็คือฮู้ล่ะบ่เว้าเฮาก็ฮู้ล่ะเรื่องนี้ว่าซั่นซะเนาะเฮาเลือกเกิดได้แต่ว่าเฮาสิเลือกเรื่องฐานะบ่หังมีดีสุขทุกข์จนบ่อีหยังหั่นบ่ได้อ้าวบัดนี้ขอเว้าพยากรณ์อากาศรวมให้เพราะว่าน้องดวงดาวบ่ได้อยู่บ่ได้มาเนาะเพิ่นก็ติดธุระก็บ่ว่ากันเนาะแต่อย่างคือหนุ่มใหญ่ไฟแฮงน่ะตุ้ยเฮาก็เทคมาว่าโอ้ยมื้อนี้ปรากฏว่าห่างกายบ่อํานวยเนาะสิแม่นอากาศเปลี่ยนแปลงแด่เบิ่งนี่ก็อากาศเปลี่ยนแปลงได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ซิดนีย์เวเธอร์นี่เพิ่นว่าจังซี่เนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เห็นโอเคบ่มีปัญหาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง13 17ขึ้นไปสูงสุดเนาะก็มีแต่17แต่ว่ามื้ออื่นวันจันทร์นี่ 90% ฝนเพิ่นว่าเนาะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง10องศาหา18องศาเรื่องอุณหภูมิมันสิซ้ําคล้ายๆคือกันกับมื้อนี้แต่ว่าสิมีฝนมื้ออื่นเพิ่นว่า 90% ฝนแล้วก็มื้อวันค้านบัดนี้วันค้านก็อยู่ระหว่าง9องศาหา17องศาก็ปกติเนาะแต่ว่าบ่มีฝนก็ถือว่าดีบัดนี้วันพุธผัดกลับมาอีกอากาศฝนนั่นน่ะ 55% เพิ่นว่าเนาะวันพุธนี่ 55% มื้อวันจันทร์นี่แม่น 90% วันพุธนี่ 55% ที่ว่าเรื่องฝนเนาะอุณหภูมิของวันพุธท่านอยู่ระหว่าง8หา18เนาะ ก็ถือว่าบ่หายแห้งบัดนี้วันพฤหัสก็ว่ามีฝนอีกได๋วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารอีกมีฝนตลอดอันนี้ตามพยากรณ์อากาศของซิดนีย์เด้ออาจสิแม่นบ่แม่นรวมเบิดก็คือเฮาฮู้อากาศซิดนีย์อากาศออสเตรเลียนี่เฮาอยู่นํากลางทะเลจังซี่มื้อนึงมีสิทธิ์เป็นได้ฮอด4ฤดูเนาะฟ้าลมฝนตกมาบ่พายุมาแดดออกบ่หนาวเข้าบ่ก็ว่าไปเนาะสรุปแล้วเฮาสิเห็นแดดตั้งแต่มื้อนี้กับมื้อวันอังคารเนาะหลังจากนั้นสิแม่นคึ้มแล้วก็มีฝนเพิ่นว่าฝนนั้นก็อยู่คันเว้ารวมแล้วก็สิอยู่ระหว่าง70% 50% หา 80% อันนี้ก็แม่นฝนสําหรับอาทิตย์จะมานี่แต่ก็บ่ว่าหยังเนาะก็คือเฮาฮู้เนาะดินฟ้าอากาศนี่เฮาสิไปกําหนดก็บ่ได้สิไปสั่งก็บ่ได้มีแต่ติดตามพยากรณ์อากาศแต่แน่ใดก็ตามเดือนนี้มันเป็นเดือน6แล้วเดือน6ค่อนๆไปแล้วได้มื้อนี้ก็วันที่21แล้วท่านฟังที่เคารพยังอีกบ่ฮอด10มื้อก็สิเบิดอันน่ะเดือนนะเดือน6เดือน7เดือน8นี่มันก็ยังหนาวอยู่หลายๆคนก็สิเตรียมไปเบิ่งสโนว์ก็มีเนาะไปทางก็ไปสโนว์ก็ได้ขี่รถขี่ลาวไปเนาะหลายคนก็หลายคนก็ไปเป็นกรุ๊ปบางคนก็ไปเป็นแบบแฟมิลี่อ้าวก็ภูมิใจแน่ๆก็ตามคันเดินทางก็ให้ระมัดระวังเพื่อรักษาสุขภาพเนาะรักษาความปลอดภัยซอยกันและอีกแนวนึงอันสําคัญที่เฮาได้เว้าให้ทานผู้ฟังแล้วก็โอลมเดือนนี้เดือน6เดือนจืนแล้วก็สิฮู้จักตัวเนาะโดยเฉพาะออสเตรเลียกัฟเวิร์นเมนต์ทุกคนที่ว่าเวิร์คเคอร์นี่เฮาก็เฮ็ดเวียกนี่เฮาก็สิฮู้จักเดือน6นี่มันเดือนสําคัญเดือนสุดท้ายของปีเรื่องสรุปผลงานรายได้บ่รายจ่ายบ่เสียแท็กเสียภาษีอันนี้เฮาก็ต้องได้เฮ็ดได้รักษาตามกฎเกณฑ์ของอันที่เฮาได้อาศัยอยู่99.9 อ่ะปล่อยให้ข้าพเจ้าเว้าไปหลายมันยาวมันยืดบุญยิ่งมีหยังอีกจะเพิ่ม
1: เจ้าเรื่องสังคมจะบ่มีหยังขอฟังเพลงน้อยนึงเนาะฟังเพลงไปน้อยนึง
0: สิฟังเพลงไปอีก
1: เจ้าเพราะว่าหลายท่านเพิ่นก็เมสเซนเจอร์เข้ามาบอกว่า
0: ฮะ
1: แถวนอกนี่เพิ่นว่าเฮาไปอยู่ต่างประเทศว่าซิอากาศเพิ่นนี่ว่าซั่นโอ้ยได้หนาวแต่ว่าอยู่แถวยุโรปแต่ฮ่อนฮ่อน40บ่ซั่นอ้าวเป็นจังได๋ก็บ่เป็นหยังปั่นกันได้เนาะ
0: เจ้าอ้าวขอเชิญมาฟังเพลงวนๆจากทีมงานเนาะของก้องไสยวงศ์เพิ่นว่าอ้าวพืชอย่าพืชดอกไม้เพิ่นว่าอ้าวมาฟังเบิ่งดูเป็นจังได๋ม่วนก็คือสิม่วนอยู่เนาะม่วนๆแล้วก็เย็นๆ99.9

0: ้าแม่นแล้วทานรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. จบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงม่วนๆพืชดอกไม้จากก้องไสยวงศ์เนาะก้องไสยวงศ์นี่ก็เป็นนักร้องกันสิเว้าก็ชื่อเสียงโด่งดังครับพระเจ้าก็เคยไปและก็เคยไปเห็นรายการคอนเสิร์ตของเพิ่นแสดงอยู่ในวัดในวากลางแปนไปฟังแล้วม่วนเนาะครับพระเจ้าเว้าแล้วลำลาวเพลงลาวพอได้เอาไปห้องเพิ่นแสดงอยู่ใส่ฟังแล้วเข้าใจง่ายบ่ต้องไปแปลอีกภาษาอื่นเนาะนั้นก็เป็นเพลงม่วนคำขวัญสำหรับมื้อนี้ก็เพิ่นว่าสิขวัญน่ะขวัญฟันไม้นี่นะถึงจะแข็งแต่ก็ใส่แถหนวดบ่ได้มีดแถถึงว่าจะคมแต่ก็บ่สามารถตัดกกไม้ได้คนเฮาแต่ละคนก็ต่างก็มีหน้าที่และจุดดีจุดต่างกันอันนี้ก็เป็นคำขวัญเนาะเพิ่นเว้าก็มีเหตุมีผลเนาะคันถูกก็เอาคันบ่ถูกก็ศึกษาเบิ่งเนาะว่าน
1: ี่แน่นอน
0: เออ
1: เพราะว่าแม่หยังคนเฮานี่มันก็แบบว่าความเก่งแต่ละคนบ่คือกัน
0: แม่น
1: โอ้มีผู้นึงเป็นฮอดก็ว่าความ
2: ขี้หายว่าซั่นซะไป
0: จ้ะ
2: เป็นด็อกเตอร์แต่ว่าปาตัวเองบ่ได้มันยากติตัวนี
0: ้แม่
2: โอ้ใจเว้ย
0: อย่างคือปวดตาจังซี่เนาะด็อกเตอร์เก่งปวดตาแต่มันปวดตาตัวเองบ่ได้ต้องเป็นคนอื่นมาเฮ็ดให
2: ้ก็คือเขาเจ้าเป็นด็อกเตอร์ปาตัวเองบ่ได้ยากไป
0: อันนี้เฮาก็ต้องได้ยอมรับ
2: ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไป

0: จ้ะ
1: เอออ่ะตัวอย่างคือจังเฮาโน่มีความสุขความสนานบ่อยู่เฮือนอยู่ซ่านผู้เดียวจังซี่เออบ่มีผู้ใดมาสอบมาสนมาวุ่นมาวายแต่ว่าปัญหาสิอุกอั่งคือจังตอนเฮาสิไปเที่ยวได้บ่เนี่ยไผสิมาเบิ่งเฮือนให้ไผสิมาเกลือแมวเกลือหมาให้ไผสิมาเบิ่งสะเบิ่งหนองให้มันเป็นจังซั่นเรื่องของมันอันนี้ฮอดยามเอาคันขี้เหยื่อเข้าตาสิไผสิมาเอาออกให้สิโทรศัพท์ไปเอิ้นคนผู้อื่นอันนี้เฮาต้องเข้าใจจังซั่นว่าฉะนั้นอย่าสู้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วเฮ็ดหยังก็ได้เบิดอันนี้บ่แม่นเว้าให้ผู้ใดผู้นึงได้เว้ารวมเด้อ
0: แจ่เว้าเว้าเว้ารวม
1: เฮาต้องเฮาต้องเพื่อเพื่อเพื่อแพ้แต่กี้เฮาอ่ะข้าพเจ้ามาออสเตรเลียคือกันก็โอ้ยเห็นน่ะอุดมสมบูรณ์เบิ่งงามจังคือว่าเฮาคือสิเป็นจังซี่ไปตลอดความจริงบ่แม่นเฮามาอยู่ต้องได้ดิ้นรนในเวลาเหตุการณ์หาเงินต่อไปก็ถึงอายุเกษียณรีไทร์ปัดสุดท้ายมาโครงการที่เฮาอยู่บ่อนที่เฮาเที่ยวเฮือนที่เฮาอาศัยก็บ่แม่นของเฮาบัดเฮาไปแล้วเอาหยังบ่ได้จังเขาว่าคําควรเพิ่นบอกว่าเฮามาบ่มีหยังเฮาไปก็บ่มีหยังอันนี้มันความจิถูกต้องแท้ๆ
0: เฮาไปเฮามามือเปล่า
1: เฮามามือเปล่า
0: เฮาไปมือเปล่า
1: อ
0: ันนี้มันหลักของสัตธรรมเนาะ
1: ก็
0: แน่นอนที่สุดแล้วฟังเพลงมวนๆซะเนาะหรือว่า
1: ฟังเพลงมวนๆอีกบ่
0: แม่นๆ
1: อ่ะเสร็จก็มาฟังเพลงมวนๆสาว iPhone

0: 99.9 FM
1: เจ้าเมลาสาว iPhone เพิ่นว่าสาว iPhone มาคันสิเว้ากับความจริงแน่เนาะโทรศัพท์นี่บ่มีบ่ได้เด้อนี่ไปใส่ไปได้ออกเงินนี่ลืมกระเป๋าเงินก็ยังพอลืมแต่ว่าลืมโทรศัพท์นี่บ่ได้มันเป็นอันว่าคืออันใดขาดขาดเขินๆไปอย่างซั่นน่ะบ่ยิ่งคิดคือกันบ่
2: เจ้ามันพอว่ามันบ่แม่นอันนี้เพราะว่าชีวิตการเป็นอยู่หั่นหรือว่าสภาพการของมันนั้นเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นเฮาถืออันเดียวเลยบ่จําเป็นต้องแนบใส่ว่าต้องมีปึ้มพาสบุ๊กบ่ปึ้มไปห้องหมอบ่ปึ้มไปหาอันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอยู่ในโฟนหมด
1: แม่น
2: ฉะนั้นแปลชีวิตเฮาหั่นฝากไว้นําโฟน
1: แม่นคันสิว่าแม่นเครื่องบักหัวใจอีกอัน
2: ก็บักหัวใจอันนึงถ้าว่าแต่ก่อนหันมักโอ้โทรศัพท์โอ้ยมักลืมโทรศัพท์เดี๋ยวนี้บ่มีไผลืมดอกเพราะว่าเงินก็อยู่หันมันยังก็อยู่
1: แม่นก็แท้เด้อก็ได้ก็อยู่หัน
2: เพราะว่าชีวิตอยู่หันเด
1: ้ขี่รถบัสรถไฟก็อุปกรณ์มันหยังก็โลดเอาเขาโลดอินไซด์อันน่ะโทรศัพท์
2: สุดทิศแล้วนี่ได้ยินว่าโวโดโฟนมีปัญหาเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเพิ่นก็
2: เกือบล้านกว่าคน
1: เพิ่นก็เทคออกมาขอโทษอย่างใหญ
2: ่แต่ก็จําเป็นแหละอันนี้บ่ควรจะเป็น
1: บ่ควรจะเป็นแม่
2: เพราะว่าแม่ยังคือข้าพเจ้าอยากไปกินกาแฟสั่งกาแฟมาเรียบร้อยแล้วสิเอาแท็บๆบ่ได
1: ้โ
2: อ้โอ้มันก็ได้สาร
1: ก็นั้น
2: ปัญหาใหญ่เด้ตัวนี
1: ้อือ
2: ฮึกาแฟกินไปแล้วดิ
1: โดยเฉพาะเฮาบ่มักถือเงินสดก็ใส่กระเป๋าเน
2: า
1: ะ
2: บ่มีไผได้มักถือเงิน
1: บ่มีไผ
2: แม่นบ่
1: แม่น
2: แต่สั่งกาแฟกินเรียบร้อยแล้วสิไปแท็บแบบนั้นอันนี้อ้าวกาแฟตัวนี้เฮาก็ซิมมาบ่แห้งแล้วจิบใส่ปากบ่แห้งแล้วโอ้ยเจ้าของกาแฟก็เลียบ่หน้าเฮาก็เลียบ่หน้า
1: ต้องลงเป็นยังไงล่ะฮะต้องลงเป็นยังไงล่ะ
2: ต้องลงก็จื้อหน้ากันเอาซะแล้วเฮาก็ได
1: ้ก็ว่าเอาถ้ามันกลับคืนมาก่อนซ
2: ั่นถ้ามันกลับคืนมาก่อนก็บ่ฮู้ว่าสิโดนไปไหนอีกชั่วโมงนึงบ่หรือว่า 2-3 มื้อก็แล้วแต่เนาะ
1: แม่น
2: แล้วก็ถือใจซื้อเอาให้แล้วแบบโบราณเฮาแหละก็แบบว่าเอาคันมื้อใดข่อยมีเวลาข่อยก็สิกลับมาจ่ายให้เจ้า
1: แต่ว่ามื้อนั้นก็คือกันเนาะครับพระเจ้าก็ขับรถไปรับส่งผู้เฒ่าเนาะส่วนหลายขับรถนี่ไปรับส่งผู้เฒ่าไปเฮาสิได้ใช้อันน่ะ Google Map เนาะ Google Map คันแม่นอินเทอร์เน็ตบ่มี Wi-Fi หรือโทรศัพท์มีปัญหาก็แม่นมีปัญหามีเรื่องมันบ่ขึ้นแต่ว่าเพิ่นว่ามันมีแบ็คอัพอันนึงเพิ่นเอิ้นว่า SOS บ่หรืออย่าง something like that เนาะเบิ่งนึงขึ้นมาก็ยดขึ้นมาก็ยดก็เลยมาโทรศัพท์ตัวเองมีปัญหาบ่ซั่นว่ามอดใต้ขึ้นใหม่มอดแล้วก็เทิร์นออนใหม่มอดแล้วก็เทิร์นออนใหม่ก็คือเก่าจังค่อยว่าพี่สัวสิมาฮู้เรื่องแล้วมันอัปเดตโน่นพี่ได
2: ้อันนั้นเพราะว่าเพิ่นหาเพิ่นหาก็เปิดขึ้น
1: เพิ่นหาก็
2: แต่ว่าเมื่อเวลามันออฟจังซี่หั่นน่ะ
1: ห่วย
2: บัดนี้โทรศัพท์คือข้าพเจ้านี่มันเกิดไปได้ดนเป็น2มื้อพุ่นบาดนี้
1: แม่น
2: เห็นบ่
1: Can you imagine no so คันสมมุติว่าเป็นนักธุรกิจ
2: มันบ่แม่นนักธุรกิจปัญหาสิสุดนักหน่วงแม่นTriple O
1: Triple O
2: เห็นบ่
1: จ้ะ
2: คนเป็นหาร์ดแอท
1: แท
2: คคนลดต่ํากัน
1: แม่น
2: โทรศัพท์หากันบ่ได
1: ้คือพวกกันอีหยังมักกันลิ้นหุ้นลิ้นอีหยังกันนะ
2: บ่ได้เลยแหละ
1: ซื้อเงินขาย
2: ลิ้นหุ้นก็ยังว่าใครแด
1: โอ้อันนี้มันอันตราย
2: ลิ้นหุ้นก็ยังว่าใครแดตัวอัน Triple O นี่มันชีวิตคนได
1: ้แม่น
2: เห็นบ่ตัวนี้แหละพาให้แปลว่านักหน่วงตัวนี้เฮาต้องคิดใส่ว่าชีวิตคนน่ะสําคัญเนาะ
1: แม่น
2: ตัวนี้ฉะนั้นก็ยังว่ามันก็ลังเถือเนาะการผิดพลาดของทุกจริงการว่าจังไปเฮาก็มันก็เกิดขึ้นมาได้ซั่นไป99.9
1: จ้าแม่นเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่หรือว่าเรื่องจังซี่แล้วเฮาก็ได้เตรียมไว้ให้จะได้เนาะอันน่ะโลกนี้เฮาก็อยู่นําเทคโนโลยีแต่คือเฮาไปเบิ่งเรื่องเขาเฮ็ดอันน่ะ AI นะเฮ็ดปั้นเป็นหุ่นคนบ่มาเว้ามาลมบอกให้ลูกกะลูกบอกให้นั่งกะนั่งบอกให้ไปเอากาแฟมาให้ก็ไปหายมันก็หายก็คนต่อไปเลยคนสิมามีแต่สิรีเพลซเอาอันนั้นมารีเพลซเลยจังซั่นบ่ได้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี
2: ้อันเรื่องนั้นก็สิอันนั้นก็สิบ่มีปัญหา
1: สิบ่มีปัญหา
2: ปัญหานี่มันอยู่บ่อนว่าถ้าว่าเพิ่น AI เพิ่นน่ะเพิ่นเฮียนฮู้เพิ่นเองแล้วเพิ่นเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์น่ะ
1: อือหือแม่น
2: แล้วเฮาสิเข้าใกล้เพิ่นบ่ได้เด้
1: แม่น
2: เพราะเพิ่นจื้อบ่จุงอันเด้
1: อ
2: นี่แต่ละมือแต่ละมือคนหันเอาฮอต AI อ่ะไปอ่านทุกอันนะเขาในโตเพิ่นหมดแล้วเพิ่นก็หมายถึงว่าเพิ่นเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเก่งกว่าเฮาอีกเพ้อๆเพิ่นสิสร้างเฮาอีกเมื่อเวลาเฮาเว้าผิดกับเพิ่นน่ะเห็นบ่ระหว่าง AI กับมนุษย์อาจสิผิดกันก็มีแน่มื้อใดมื้อนึงอันนี้ข้าพเจ้าคิดไว้ซื่อๆแม่น
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เฮาจะล้มกันเนาะ
2: บ่แม่นแหละฮะ
1: บ่เว้าแล้วเรื่องกันซึกเสือเหนือใต้นั้นเฮาก็เบิ่งเนาะเพราะว่าหยังข่าวก็จักข่าวจริงจักข่าวปลอมข่าว AI ก็มีผู้สิว่าจังได๋มีเฮ็ดเป็น AI ออกมาเฮ็ดเป็นรูปบ่เฮ็ดเป็นข่าวตื่นเต้นบ่จุดส่วนใหญ่ฮะมาเบิ่งแล้วแม่นโอ้ยเพิ่นอยากให้คนเบิ่งแล้วอยากได้น่ะหยังอยากได้เครดิตอยากได้พอยต์อยากได้ว่าหลายคนที่มาเบิ่งแล้วเพิ่นสิได้ subscribe อย่างเพิ่นบอกกันนะมันความจริงก็เป็นแต่ว่าแน่ใดก็ตามเฮาเว้าเฮาเบิ่งเฮาก็ต้องได้ฟังหูไว้หูเรื่องนี้กันสิว่ามันของเทียมมันหลาย
2: จ้ะ
1: ของเทียมมันหลายฉะนั้นเฮาจะต้องได้ใช้แม้แต่โทรศัพท์เฮาคือกันอันที่เฮาถือประจํานี่นี่ก็ยังมีคนสูสีเข้ามาเอ้ยอย่ามาขอเป็นหมู่อยากโทรเข้ามาแล้วสแกมอ่ะนะ
2: จ้า
1: สแกมพยายามมีหลายคนเสีย
2: สแกมได้ยังบ่แล้ว
1: บ่ยิงบ่ยิงเฮ็ดจังได๋สมมุติว่ามีคนโทรเข้ามาที่สิหลีกเลี่ยงความปลอดภัยแนวนี้แนวใดบ่ฮับบ
2: ่บ่ฮับเพราะว่าเฮาต้องแม่นมีเรจิสเตอร์หมายถึงว่าคือทางแสนสิโทรหาข้าพเจ้าเนาะ
1: ต้องมีชื่อขึ้น
2: ข้าพเจ้ามีตีชื่อซะแล้วโทรศัพท์เบอร์นี
1: ้
2: แม่นคําแสนชื่อคําแสนสิจับชื่อจะปนาคอนเนาะเมื่อเวลาโทรมาเขาปุ๊บมาปุ๊บข้าพเจ้ามาอ่านเบิ่งโอ้อันนี้ชื่อผู้นี้ข้าพเจ้ารับ
1: เ
2: พราะว่าร่างเธอหันซ้ํานี่หั่นน่ะเขาก็ยังสามารถสแกมได
1: ้แม่น
2: สแกมได้ย้อนหยังสแกมได้ย้อนว่าเขาเอาเสียงของทางคําแสนเป็นเสียง AI เข้ามา
1: เป็นข้อมูล
2: เป็นข้อมูลได้เห็นบ่ฉะนั้นก็ยังว่าเฮาอยู่กับโลกอันนี้เฮาจําเป็นแล้ว
1: แม่น
2: เออคือแต่ก่อนนั้นเฮาก็อยู่กับทงไห่ทงหน้ามันก็แนวนึงเองเห็นมั้ยมันชีวิตมันคนละอันเลย
1: บาดนี้อันนึงกันเด้อบุญยิงเว้าในเรื่องก็ดีอันนึงกันเด้อโทรศัพท์ที่เฮาใช้อยู่น่ะเพิ่นก็อยากให้อัปเดตตลอดผู้เฮาบ่ลึงเนาะเฮาก็บ่ไว้เนาะอยากให้อัปเดตตลอดอยากให้เปลี่ยนตลอดแม้ตั้งแต่ SMS หรือว่า Facebook อย่างของหมู่ส่งมาสิเป็น Messenger บ่หรือว่า WhatsApp บ่มีหยังก็ตามเพิ่นส่งเข้ามาแบบหมายเพิ่นสิรีนิวใหม่บ่หรือว่าสิเปลี่ยนนั่นน่ะเปลี่ยนอีหยังของเพิ่นนั่นนะดีเทลของเพิ่นนั่นนะใหม
2: ่เพราะว่า
1: เฮาก็บ่กล้า accept เอาเนาะคัน accept เอาจักผู้ใดได้สิเข้ามาแล้วแม่นแท้หรือบ่
2: โลกมันสับสนเพราะว่ามันเฮาเข้ามาคันเฮาบ่ accept ว่าซอฟต์แวร์ที่ว่าเฮาเคยใช้หั่นน่ะสิ่งที่ว่าเฮาเคยใช้มันก็บ่
0: 99.9
2: มันก็บ่สามารถสิใช้ได้คือแบบคือเก่าฉะนั้นบัดนี้มันก็หลายแนวที่ว่ามาผสมประสานกันคันว่าเฮาใช้แต่ตัวเก่าเลยสแกมเมอร์เขามาได้หันอีกบาดนี่เห็นบ
1: ่
2: มันก็จําเป็นเห็นได้ก็ชีวิตมันก็ต้องจําเป็นมันก็ต้องเสี่ยงแหละเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ในชีวิตแบบนี้เนาะเพราะว่าโมบายโฟนนี่ก็มันหมายถึงว่าเฮาบ่มีความลับว่าซั่นไป
1: แม่น
2: เพราะว่าอันนั่งอันนั้นหั่นเพิ่นสามารถอ่านจิตใจเฮาได้หมด
1: นางซีรีอันบ
2: ่เออคันเฮาเว้าเรื่องกาแฟกาแฟเพิ่นก็บอกเฮาโลดติ๊ง
1: ห้างกาแฟอยู่หั่น
2: เออราคาเท่านั้นเท่านี้
1: เฮาล้มกัน
2: เออโอ้
1: นั่นอันนี้จะก็ค่ายคนๆผู้นึงน่ะอยู่นําเฮา
2: เจ้า
1: แล้วเก่งกว่าเฮาอีก
2: เออเก่งกว่าเฮา
1: เฮาคิดหยังเพิ่นบอก
2: เจ้า
1: ขนาดคือเฮาใช้ GPS ขับรถเนาะเพิ่นก็ขึ้นว่า Do not typing while driving ว่าซั่นอ้าวมันบ่ฮู้ได้จังได๋ว่ารถแล่นหรือบ่แล่นภาษาหยังที่ว่าเจ้าหน้าที่สิมาจับความไวของพวกเฮาแล้วแฮงง่ายเลยเนาะขี่รถกายเพิ่นก็ฮู้จักล่ะก็คือจังสิเฮาเคยเว้ากันเนาะรถบ่มีบ่ลงทะเบียนหรือว่ารถบ่ได้ไปต่อจังซี่น่ะตำรวจขี่กายก็ฮู้รถ
2: แม่นล่ะ
1: ตอนนี้มันความจริงแต่ว่าไผสิถูกหรือบ่น่ะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ความจริงมันเป็นจังซี่เรื่องเทคโนโลยีนี่โอ้ตัวบ่ได้แม่แต่เฮาสิฟิลฟอร์มมันยังเข้าดีเทลนําการประเมินบ่มีหยังจังซี่ละแม่นต้องได้ตีเข้าไปดีเทลเฮาแม่นเฮาแท้บ่ตัวนี้นี่ตัวบ่ได้เลยอันนี้เฮาต้องได้ยอมครับฮอดยามแล้วเฮาสิ
2: จ้า
0: 99.9
1: เฮาสิมาฟังเพลงอีกมื้อ
2: เพลงนึงเพลงม้วนๆ
1: 22 แรง 3นะของน้องอินแตงนี่นักร้องดัง แต่ว่าเพิ่นจากเฮาไปแล้วก่อนสิไปฟังน้องอินแตงนี้คําขวัญนี้เพิ่นว่าสิอย่าสู้ไปเบิ่งข้ามเนาะเรื่องชีวิตเรื่องการเป็นอยู่เรื่องนะเฮาชีวิตประจําวันของเฮาเพิ่นว่าอย่าสู้เบิ่งข้ามเงินบ่มีนี่เฮาก็ยังเดินได้ไปได้มาได้บ่มีเวลายังหาอีหยังกินก็ได้บ่มีหมู่ไปเที่ยวคนเดียวก็ได้บ่มีแฮงยังนอนพักผ่อนได้หายใจออกเองหายใจออกเองก็ลำบากแต่ถ้าสุขภาพบ่ดีพอดีเพิ่นจะมีหยังอีกเท่าใดก็ได้เนาะจงอย่ามองข้ามสุขภาพของตัวเองเพราะว่าอันอื่นเฮาก็พอแก้แต่สุขภาพนี่สําคัญที่สุดเพิ่นว่าให้ระวังแล้วก็บ่แม่นให้ระวังต้องระวังแต่แท้สุขภาพนี่สําคัญที่สุดเนาะอันอื่นบ่มีเงินบ่มีหยังก็ไปชอบกินหมู่ผู้นั้นนี่ก็คือเว้าหั่นน่ะเพิ่นว่าอยากให้รักษาสุขภาพเว้าจริงๆ22แรง3ม้วนๆจากทีมงานแล้วเฮาจึงก็มาล้มกันต่อ
0: Nine.

0: ฝ่าขอเวลานั่งซะก่อนกี้นี่ลุกขึ้นฟ้อนโอ้ยจะแม่นมวลหลายเศร้าสองแรงสามข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วมวลถือแก่สิไปอยู่ต่างประเทศนั่นได้แก่แล้วแต่ภูมิใจจังก็ว่าโอ้ยอยากให้มวลให้ซื่นไปยังซี่ตลอดเนาะท่านผู้ฟังก็คือกันเนาะเว้ามาถึงจุดนี้ก็อดจะเว้าเรื่องเฮาเสียงโชคนะเมื่อนั้นพักกูไปเก็บบักเปิ้นชิเมือนนั่นนะประมาณ2 ทิศกว่าผ่านมาแล้วเนาะผู้ใดก็วังตั้งใจหวังว่าอยากล่ำอยากรวยรางวัลใหญ่เนาะสรุปว่าบ่ได้60ล้านซื้อออกมามีแต่14ดอนกับ15เซนเนาะหลายคนเพิ่นก็ว่าเอาไปเสี่ยงต่อเบิ่งดูไปเสี่ยงต่อนะกับน้องดวงดาวเพิ่นก็ไปเสี่ยงต่อปฏิทิตออกมาเช็คออกมาเมื่อวัง2มื้อก่อนนี่อ่ะบุญยิงลองเดาเบิ่งดูว่าเฮาสิโชคดีหรือเฮาสิโชคบ่ดี
1: เจ้าเรื่องโชคนี่มันก็ข้าพเจ้าถามมาแต่ดนล่ะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าลางคนก็โชคดีลางคนก็โชคบ่ดีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แม่น
1: คนเฮานี่สิให้โชคดีตลอดนี่ก็มีเพราะว่าเอาไปเอามาก็เฮ็ดให้เฮานี่มายังท้อใจ
0: จ้ะ
1: ลางคนก็บ่ท้อใจลางคนก็คิดว่าไปโทษใจว่าโชคชะตาของเฮาบ่จังซี่นะสิก็มีหลายแนวโทษเนาะ
0: จ้ะ
1: คนเฮานี่คันว่าบ่ถูกเลขจักเทื่อบ่ถูกหวยจักเทื่อนี่จักสิจังได๋ก็โทษบุญวาสนาตัวเองนี่ล่ะไป
0: คันสิว่าเรื่องโชคดีเฮาโชคดีทุกคนแต
1: ่
0: ว่าทั้งยังบ่ทันแม่นยามจะมีแน่นอนอ้าวสรุปออกมาแล้วเนาะหลังจากไปซื้อเสื้อที่2เนาะ14ดอน5 15เซ็นหั่นปรากฏว่าเปิ้ลบัดนี้บ่ได้ซ้ำอันนี้ก็จังค่อยว่า
1: อันนี้ก็บ่ได้สนับสนุน
0: ก็บ่ได้สนับสนุนแต่ว่าต้องได้เว้าสู่กันฟังเพราะว่าอันนี้เป็นของกรุ๊ปเด้
1: แม่นเป็นของกรุ๊ปเพราะว่าเหตุผลหมายถึงว่าเฮาไปเฮ็ดปิกนิกกันแล้วก็
0: ซ
1: ื้อนั่นซื้อนี่มากินแล้วก็เงินเหลือน้อยนึง
0: เข้า
1: ใจว่ามันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มันนี่มันก็ต้องได้เสี่ยงเนาะก็บ่เป็นหยังOnway next time ว่าซั่นซะ
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ทุกอย่างมันต้องมีเถื่อต่อไป
1: เถื่อต่อไป
0: อย่าสู้อันนั้นแน่ได้ก็ตามเนาะกับภูมิใจดีใจคันสิเว้าเรื่องเฮาไปเที่ยวมันก็โอ้มวนหลายๆคนก็มวนแต่ว่ารถเฮาขี่ได้แต่24ตังค์เนาะ24ตังค์ก็ได้24คน 99.9จ้าจังว่าได้24คนเฮาก็พากันไปมวนไปซื่นก็หลายคนก็ดีใจก็โอ้ดีใจฮะเนาะได้ไปถ่ายโฮบอยู่น้ำหมากปัจจุบันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มห้วยแล้วห้วยแล้วเด้เนาะแต่ก็ยังมีขายอยู่ได้อยู่น้ำตลาดอันนี้ก็ราคาเดียวล่ะเฮาไปเบิ่งแล้วว่าราคาเดียวคำว่าโดนไปได้ก็น่ะลดลงเป็นของธรรมดาเนาะนั่นก็เป็นคำว่าคำว่าสุขกันฟังแล้วพร้อมกันนี้ก็ยังมีอีกหลายงานอยู่โดยเฉพาะงานสังสรรค์ชุมชนเฮานี่โดยเฉพาะเรื่องยังการจากไปการเจ็บการตายนะก็มีมาตลอดเนาะบ่ว่าแต่ชุมชนชาวลาวเฮาดอกก็ทุกชนชาติเชื้อชาติที่อยู่อายุไขเนาะหลายคนมันก็ฮู้จักคนต่างคนคนแข้งคนขามันก็ต่างกันเนาะเรื่องปัญหาแต่ละคนมันก็การดำรงชีวิตสุขภาพก็คือกันนั่นแหละเนาะมันจะบ่คือกันหมดแต่แน่ใดก็ตามก็ขอให้คือเว้าหั่นล่ะเฮากินได้นั่งได้ไปได้มาได้หูตายังเห็นยังได้ยินแขนขายังครบสุดอยู่ก็จังว่าจงภูมิใจเถิดก็คือกันกับเฮาภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นลาวหั่นล่ะเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพอ่ะเฮามียังมีหยังที่จะเพิ่มเติมก็ขอเชิญ
1: ครับเวลาของเฮานี่ก็แม่นไกลเข้ามาเนาะฟังเพลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าหลายๆท่านเพิ่นก
0: ็ฟังเพลงหลายๆบ่
1: เจ้าเพิ่นก็บอกว่าฟังเพลงโลดเพิ่นว่าบ่มีปัญหาเพราะว่าอากาศดีอยู่แถวซิดนีย์เฮานี่เพิ่นก็ลางคนก็เพิ่นเฮ็ดกาแฟมาแล้วก็นั่งฟังพวกเฮาฮะฟอยแดแล้วก็ฟังเพลงไปแดแล้วก็จิบกาแฟไปแดก็อย่าลืมส่งมาให้พวกห้องส่งเฮาแดเน
0: า
1: ะ
0: ก็เช่นเอามาฟังอีเพลงอีกมวนๆบ่ว่าสร้างคนหลายใจว่าซ
1: ั่นแม่นอะD9.9

0: 101.9 FM
1: เจ้าเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็ม่วนเนาะเพลงอันซื้อเพลงว่าคนหลายใจเนาะฟังเสียงห้องนี่แม่นดาวดินทินจำพรนะก็เป็นข้าพเจ้าก็เว้าแล้วเพลงเล่าลำเล่าผู้เดาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วม่วนอ่อนซ้อนบ่ต้องถามยากอันนี้มันเพลงประเทศใดอันนี้มันเพลงอย่างบ่ต้องถามอยากฟังแล้วเข้าใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนซ้อนฉะนั้นจงใช้ภาษาลาวภาษาและคำเว้าให้เป็นประโยชน์คนเฮากับบ่มีหยังเนาะหักกันแพงกันเนาะเฮาเกิดขึ้นมาแล้วเฮากระจากไปมันเป็นของธรรมดาเนาะเฮาบ่เบิ่งประวัติเนาะข่าวของแต่ละมื้อแต่ละเว้นนั่นจักข่าวจริงข่าวปลอมดังที่เฮาเว้าไว้แล้วอยู่ในต้นรายการหั่นฉะนั้นขอให้ใช้พิจารณาฟังว่าอันใดจริงอันใดปลอมแต่ว่าดีแท้ก็คนใกล้ชิดอยู่นํากันโดยเฉพาะคือเฮาชุมชนชาวลาวเฮาก็อยู่นําคอมมูนิตี้เนาะมีหยังก็เว้ากันโอล้มกันก็ดังคันเว้าเรื่องคอมมูนิตี้นี่ก็ผ่านๆมาเฮาก็ได้ไปร่วมเนาะโดยเฉพาะวัดวาอารามองค์การจัดตั้งงานมวลซื่นงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานเบิร์ธเดย์มียังมีหลายอันหลายแนวเนาะในชีวิตของชีวิตประจําวันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนอกจากนั้นก็เรื่องอายุอนามน่ะผู้นุ่มก็ไปกิจการแบบนึงผู้กลางก็ไปกิจการแบบนึงกลางเกินคนกายครึ่งมาแล้วก็เฮ็ดเวียกว่าอีกแบบนึงหลังจากนั้นแล้วก็เกษียณอายุแล้ว 6-70 ปีไปแล้วก็เรื่องเป็นเพนชั่นไปแล้วบัดนี้เนาะคันอายุนี้ซ้ําใดก็จังค่อยเว้าหั่นล่ะผู้ใดยังกินได้ยังนอนได้ไปเองมาเองช่วยเหลือตัวเองได้ก็ถือว่ายังดีเนาะบัดนี้ฮะบ่เปรียบเทียบใส่กับผู้เพิ่นอายุแก่ไปแล้วก็ต้องได้มีคนดูแลเบิ่งแยงเว้าเรื่องคือจังเพิ่นเบิ่งแยงเรื่องผู้บำนาญผู้เฒ่าโอ้โหเนาะก็หลายคนเนาะคันมีอยู่บ้านมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องเบิ่งแยงก็ถือว่าดีแต่ว่าคันผู้บ่มีก็ได้ไปอยู่พุ่นแหละ Nursing Home ก็มีเนิร์สมีหยังเบิ่งก็อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งนําล่ะเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันต้องเข้าระบบของอยู่นี่บ่คืออยู่พุ่นเด้คันสิอาศัยลูกอาศัยหลานมาเบิ่งคือกันกับที่ผ่านมาคือจังอยู่ลาวบ่ได้แต่ละคนก็อายุ20กว่าปีไปแล้วก็ต้องมีเวียกมีการต้องไปหาล่าหาการตามระบบของประเทศออสเตรเลียเนาะและเฮาสิ่งที่เฮาคิดไว้คือแต่ก่อนๆน่ะมันก็บ่คือกันเนาะตะกี้แล้วว่าเป็นหยังจะพอแต่งงานแล้วมีลูก4คนเพื่อหยังเออดีแท้ได้ลูกชายเพิ่นเฮาละคิดว่าบัดไปปาซาไปยังสิมี4คนหามเพิ่นเว้าหั่นน่ะแม่นเพิ่นยังเคยได้ยินอยู่แต่คํานี้ผู้ใหญ่เพิ่น
2: เจ้าผู้ใหญ่เพิ่นเว้าอันนั้นมันอันน่ะมันผ่านมาแต่หลายเป็นศตวรรษแล้วว่าซั่นไปแต่สมัยนั้นบัดนี้มันเรื่องการจัดสรรระหว่างชีวิตการเป็นอยู่เนา
1: ะ
2: มันก็ได้เปลี่ยนไปแต่รุ่นเฮาตอนยังน้อยหั่นอีกเป็นแนวนึงก็หมายถึงว่าต้องไปไปยังมีพี่มีน้องมีคนข้างบ้านข้างยังอยู่ในบ้านนั่นเบิ่งซอยกันเนาะคันว่าเฒ่าแก่ก็ปล่อยไว้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาชีวิตมันก็ต้องได้เฮ็ดแบบแม่หยังเซตอัพใหม่เฮ็ดใหม
1: ่จ้ะ
2: บังคับต้องได้บังคับว่าโอเคถ้าเฮาเฒ่าแก่ไปลูกก็บ่สามารถสิเบิ่งเฮาได้เพราะว่าลูกเขาก็มีเวียกมีการต้องหาเงินหาคําเพื่อชีวิตของเขาเจ้าและเฮาเพื่อเพิ่นเฮ็ดห้องรับก็สําหรับแม่นพวกที่ว่าอยู่ยังก่อน Nursing Home เนาะก็ได้เข้าไปอยู่ Nursing Home กับธรรมศาสตร์
0: 99.9
2: เจ้าอันนี้มันของธรรมศาสตร์เนาะฉะนั้นก็ยังว่าเฮาสุภิคิดว่าโอ้ลูกเฮานี่ขึ้นมาแล้วบ่เบิ่งข้าพเจ้าคิดแนวนึงว่าโอ้อันนี้มันโลกแม่ยังคันสิว่า
1: ไปตามสภาพบ
2: ่ตามสภาพยังบ่แล้วลูกก็บ่แม่นของเฮาน่ะ
1: ลูกบ่แม่นของบ่แม่นจิตใจเฮาน่ะเน
2: า
1: ะ
2: บ่แม่นของเฮาเด้เพราะว่าลูกเฮานี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาสิไปตีบ่ไปอันนี้ก็บ่ได้เพราะเป็นคนของรัฐบาลมาเด้เฮาก็เป็นคนของรัฐบาลเอาจะเอาไปมา
1: แ
2: ล้ว
1: แม่น
2: อันนี้ข้าพเจ้ามักคิดเบิ่งแล้วโอ้ก็เป็นการจัดสรรของชีวิตเนาะฉะนั้นก็บ่ต้องคิดว่าโอ้อันน่ะ พ่อแม่เฮานี่เฮาเพิ่นเฒ่ามาแล้วเฮาต้องออกล่าออกการมาเบิ่งแล้วเฮาก็บ่ได้เฮียนเรื่องนั้นอยู่แล้ว
1: แม่นจ้ะเฮาก็ได้จับมาบ่ายก็ต้องได้มีการเฮียนต้องรู้ระบบเด้อจับบ่เป็น
2: เฮาเดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนเฮามาใหม่ๆเนาะลูกหลานเฮาไปออกลูกออกเฮาไปยามหลานก็สบายไปแบบสบายหลังจากโควิดมานี่เห็นบ่เฮาไปยามหลานเฮาต้องไปซักยาก่อนแล้วเฮาจึงสิไปยามลูกยามหลานเนาะอยู่โรงหมอได้เห็นบ่
1: แม่น
2: หมายถึงว่ามันการจัดสรรของชีวิตมันต่างกันบ่คือเดี๋ยวนี้เนาะอ่ะมีหยังดีๆเด้เพราะว่า 10:00 น. กับ 50:00
1: น. ก็ยังอีกบ่ดนเฮาก็จะได้ไปเข้าทางรายการสถานียังอีก3นาทีเนาะ
2: 3นาทีเนาะ
1: เจ้าคําควรก็สิอ่านคําควรนี่ให้ฟังอีกเนาะเพราะว่าฝากไว้ให้คิดเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะเงินหลายเงินน้อยพอใช้ก็พอขี้เลรูปงามเบิ่งได้ก็พอแก่เฒ่าเหย่าวัยแข็งแฮงได้ก็พออยากดียากดีมีจนเป็นคนดีก็พอสามีกับซ่ากับหมาก็พอภรรยาขี้บ่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดื้อซนสอนได้ก็พอบ้านเฮือนลึกเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอแบรนด์เนมหรือบอใส่ได้ก็พอปัญหานักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอชีวิตคนเฮาเท่านี้ก็เกินพอบุญยิ่งคิดว่าจังได๋คําควร
2: จ้าเพราะว่าให้
1: มีเหตุมีผลเลยเนาะ
2: เจ้าให้กําลังใจ
1: ให้กําลังใจเพิ่นเขียนออกมานี
2: ่ให้กําลังใจบ่ต้องน้อยใจ
1: แม่น
2: แม่น
1: คํานึงนี่เพิ่นว่าสิเตือนตัวเองคันเตือนตัวเองจังได๋1สิ่งที่เอากลับคืนบ่ได้ก็คือคําเว้า2สิ่งที่แก้ไขบ่ได้ก็คืออดีต3สิ่งที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือสุขภาพไปหาหมอก็เสียเงินแต่บ่แม่นหมายคําว่าเจ้าสิซื้อสุขภาพเจ้าได้ก็ความจริงก็แม่นแนวนั้นเนาะ4สิ่งที่หนีบ่พ้นก็คือความทุกข์บางคนก็หั่งแต่ว่าส่วนหลายนี่มันทุกข์แหน่เนาะก็เว้าเปรียบเทียบ average ว่าซั่นซะเนาะสิ่งที่หนีบ่พ้นก็คือความทุกข์เนาะทุกข์ก็มีหลายทุกข์เด้บ่แม่นทุกข์เงินละทุกข์อกทุกข์ใจทุกข์บ่มีหยังก็ว่าทุกข์นะความจริงเพิ่นเข้าความหมายของเพิ่นจังซั่นสิ่งที่ปฏิเสธบ่ได้ก็คือความก็คือความตายเนาะเพิ่นว่าซั่นความตายนี่ปฏิเสธบ่ได้ล่ะอันนี้สิ่งที่เบิ่งบ่เห็นก็คือใจคนสิ่งที่ต้องอดทนก็คือใจตนเองสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงนี่สภาพการมันต้องเปลี่ยนไปตลอดอยากบ่อยากเจ้าก็ต้องได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะเนาะเวลานี้58นาทีแล้วท่านฟังทุกรอบเฮาสิมาเข้าทางรายการสถานีแล้วเฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อเนาะท่าน
0: online.com.au
3: on your smartphone app
0: and on your radio
3: 99.9 FM
0: this is Swan
3: Sydney's West every woman deserves to feel feminine at Heavenly Curves we're here for women who've had breast cancer surgery and need to be fitted for breast prosthesis mastectomy bras or swimwear we have a large range in store as well as our caring accredited Amona breast prosthesis fitters we can also assist you with making your Medicare claim under the external breast prosthesis rebate scheme or your private healthcare. Heavenly Curves, Market Town Shopping Centre, Wetherill Park or heavenlycurves.com.au. Station sponsor.
4: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person.Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings. The government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
5: A simple phone call can make all the difference. The Australian Red Cross Telecross Service connects older community members with a friendly voice. Their trained staff and volunteers call every day to check on well-being or just for a social chat when you need it. If you or someone you know could benefit from this support and have a My Age Care registration, you can access the service free of charge. Call the Australian Red Cross today on 1-800-441-014 or visit redcross.org.au for more information. The Australian Red Cross Telecross, a lifeline to independence.

0: 99.9
1: เจ้าแม่แล้วท่านฟังรายการเวนิว FM ภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. ขอบใจหลายๆครับฟังรายการเวนิวเนาะจบไปเมื่อกี้นี่ก็เพลงกันละเพลงฮิตเพลงดังเนาะฟังแล้วม่วนสาวแหล่บ้านนาเนาะเสื้อมันนักแต่งนักร้องนักประพันธ์อันนี้ก็ยังค่อยว่าเป็นวัฒนธรรมอันนึงของลาวเฮาเจ้าถามฟังที่เคารพตอนนี้หลังจาก 11:00 น. ยังอีก1 ชั่วโมงสุดท้ายที่ว่าพวกเฮาจะได้อารมณ์กับบรรดาท่านผู้ฟังสําหรับวันอาทิตย์นี้แน่ใดก็ตามเนาะอันที่สําคัญก็ขอให้รักษาสุขภาพเพื่ออยู่น้ํากันไปดนๆว่าซั่นๆเนาะคันว่าของสิเพิ่นว่าโอ้มีหลายคนว่าสิบ่เว้านะเรื่องนี้นะเอ้าอย่างน้อยก็ต้องได้เตือนกันไว้มันเป็นของธรรมดาเนาะคันเว้าเรื่องอันมันบ่แม่นง่ายๆเด้เฮาคิดเฮาบ่ได้คิดบ่ได้เตรียมเดี๋ยวนี้ความจริงนี่เพิ่นให้เตรียมว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋อนาคตเว้าง่ายๆมันวางแผนนั่นน่ะแพลนสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ในนั้นมาจังซั่นเหตุการณ์จังซี่มาไงเอ้าเว้าบ่มันแล้วซะว่าคันสิว่าเฮาเป็นหยังไปไผสิเบิ่งแฮงเฮาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังไดฉะนั้นเฮามาเห็นอันนี้แม่นในสายตาชุมชนเฮาเว้ารวมบุญยิ่งขึ้นคือกันบ่ว่ามันแตกต่างครับแต่ก่อนๆเด้แต่ก่อนๆเฮาสิเว้าเรื่องชุมชนคือกันแต่กี้เฮามานี่เฮาบ่ได้ไปเซาฮ้านอาหารบ่ได้ไปอันนั้นอันนี้เฮ็ดปาร์ตี้เฮ็ดงานเฮ็ดดองเฮาไปเซาโฮ้นบ่มีหยังแบบก่อนๆหั่นมีหยังแล้วแขกคนพี่น้องคนหักคนแพงกันเอาอาหารการกินไปซุ้มกันอันนั้นมันอดีตก่อนๆตอน980มาเนาะ70ปลาย80มาแต่มาถึงเดี๋ยวนี้บ่อันใดก็แม่นคลับเฮ็ดให้เบิดเงินน่ะมีไหมความหมายเนาะคันบ่มีเงินล่ะแล้วก็อยากยากกันแหละนอกจากว่าคันบ่มีเงินแล้วบัดนี้คันบ่มีคนซอยอีกน่ะเฮ็ดจังได๋ฉะนั้นตัวนี้เฮาต้องได้คิดไว้
2: อันนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนาะ
1: จ้ะ
2: สังคมเฮามันก็ต้องได้เปลี่ยนไปทุกมื้อทุกมื้อบ่ต่างหยังดอกอันนี้เขาเอิ้นว่าธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์ก็คือหยังกับธรรมะนี่แหละถ้าเพิ่นบอกให้ว่าธรรมะเพิ่นสั่งสอนเฮาว่าเออให้อยู่กับธรรมศาสตร์เด้อฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงธรรมศาสตร์ก็หมายถึงว่าหยังก็แบบมันเปลี่ยนไปตามกําหนด
1: เวลา
2: ตามกําหนดเวลาของมันสมัยก่อนเฮามาเฮาก็ต้องได้ซอยกันระหว่างสิหาครอบครัวบ่สิเฮ็ดดองเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแบบน้อยๆสู่คนอยู่เฮือนอยู่ซ่านแล้วก็หรือว่าไปเซาโฮนคอมมูนิตี้น้อยๆมัดแขนกันก็เป็นเท่าได้ก็3เท่า4เท่า
1: 3เท่า4แก
2: ่4แก่ก็ว่ากันไปเนาะมันถือตามประเพณีเนาะเดี๋ยวนี้การสู่ขวัญหรือว่าเฮ็ดแต่งงานก็มีการผสมผสานกันเพราะว่าข้าพเจ้านี่ก็สิว่าปรากฏว่ามันอยู่โดดนี่โดนเติมแล้วฉะนั้นการเข้าใจเรื่องสังคมนี่ครับก็เข้าใจดีอยู่พอสมควรว่าซั่นเอาไปอันนี้เว้าเรื่องอยู่ในออสเตรเลียเด้อแต่ว่าเฮาบ่เข้าใจอยู่แบบบทอื่นเมืองลาวนี่ครับพระเจ้าเห็นแต่ในแฟนโซเชียลมีเดียเนาะมีการเฮ็ดแต่งงานนี่โอ้มหากาลใหญ่
1: มาฮือมา
2: แต่ว่ามีร้านข้าพเจ้าหั่นส่งรูปแต่งงานมาให้ว่าร้านชายหั่นสิแต่งงานข้าพเจ้าว่าเบิ่งก็บอกว่าเฮ็ดอันน่ะอันนี้อันน่ะใส่อันนี้เด้อเฮ็ดอันน่ะแม่หยังเพิ่นเอิ้นว่าแม่หยังถ่ายเป็นคลิปมาให้พอเฒ่าเบิ่งได้เด้อว่าซั่นมันก็ถ่ายมาเบิ่งโอ้เพิ่นมีอยู่บ้านก็อยู่บ้านว่าจะข้าพเจ้าว่าบ่ฟังว่าอยู่บ้านแน่เนาะข้าพเจ้าสิบอกให้ฟังข้าพเจ้าไปเห็น
1: บ่ต้องออกซื้อ
2: บ่ต้องออกซื้อเห็นเอาฟืนเขาไปใส่แน่นี่เตาก็แม่นอันก้อนหิน3หน่วยนี่แหละ1เข่าอยู่เห็นม้าอีกานนอนอยู่ทางข้างนี่โอ้หมายถึงว่าบัดนี้ข้าพเจ้ามาคิดใส่กันว่าโอ้ไปเทียบใส่ที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่อลังการอยู่หานอาหารโอ้มาเทียบด้วยกันว่าป้าโถ
1: แม่นมันต่างกัน
2: มันต่างกันฝ่าครับดินไว้แต่ว่า อยู่นี่คือกันเนาะ
1: จังว่าอันนั้นก็เป็นความคิดของเพิ่นเนาะ
3: Fresh music on Rocking Country with Fifey
1: จังว่าเฮาอยากให้เปรียบเทียบ เฮาอย่าให้เปรียบเทียบว่าอันใดควรบ่ควรเฮาควร
2: เฮ็ดได้ซั่นได๋อันนี้มันก็ขึ้นกับสภาพการเนาะอันนี้เฮาก็บ่ว่าให้การว่าสภาพการมันขึ้นมาแน่ๆมันก็เป็นแน่นอนเนาะฉะนั้นก็จังว่าก็บ่เป็นหยังเฮาคนเฮานี่คันมีอยู่ในสังคมเดียวนี่คือกัน
1: จ้ะ
2: ที่ว่าเพิ่นมีเงินมีค่ำสามารถเฮ็ดในมีครอบครัวใหญ่ได้น้อยนึงเฮาบ่ว่าในสังคมอยู่ในออสเตรเลียที่ว่าข้าพเจ้าหรือว่าพวกเขาอยู่อยู่นี่เนาะตามกําใจเนาะ
1: จ้ะ
2: แม่นครอบครัวใดที่ว่ามีครอบครัวใหญ
1: ่
2: ก็หมายถึงว่าดัง
1: แม่น
2: ลางคนหั่นข้าพเจ้าก็สงสารอยู่มาครอบครัวหัวเดียวก็เทียมรีบนี่ได้บ
1: ่
2: ต้องไปหาหมู่หาครูไปยังหั่นน่ะบัดสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ยากจําเป็นนะคันว่ามีลูกมีเต้าเกิดขึ้นมาอยากแต่งงานก็จําเป็นต้องไปเขาเซาแป้งไปเซาหาอาหารเพราะว่าบ่มีหมู่ซอยเด้บ่มีครอบครัวได้ซอยเด้ฉะนั้นก็ไปตามสภาพของมันแล้วก็ไปสภาพของการเป็นอยู่สภาพการของครอบครัวเนาะฉะนั้นก็เป็นจังก็ยาล่ะเฮาก็บ่ต้องน้อยใจเพราะว่าในใดเฮาก็ต้องลางคนเพิ่นก็ยังอยากสืบต่อแบบว่าประเพณีลาวเฮาอยู่แบบว่าอยากให้มีสู่ขวัญสู่หยังลางเกิดการสู่ขวัญก็ไปสู่อยู่หาอาหารเลยบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดอยู่แถวในคอมมูนิตี้โฮนแบบคือสมัยทางคําแสนว่ามาเนาะนะสภาพการมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเฮาก็เปลี่ยนแปลงฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนี่บ่ต้องน้อยใจดอกเพราะคือข้าพเจ้านี่แหละแทนที่สินุ่มขึ้นนุ่มขึ้นพัดขาเล่นทั้งโลก
1: บอกทิ้งที่ว่าทิ้งที่ว่ามานี่ก็แม่นว่ายังให้เตรียมแน่เนาะมันสิยุ่งยากก็คือจังเฮาเคยได้ยินน่ะเฮาก็เคยได้ยินมาหลายเทื่อละผ่านมาเนาะมีหลายก็คน 99.9เจ้าอันนี้ก็แม่นเอามาเว้าสู่กันฟังนะแต่ก่อนเฮาก็เคยได้ถามเนาะเว้าง่ายอยู่ออสเตรเลียเฮานี่มีหลายองค์การนี่บ่แม่นเว้าให้ผู้ใดผู้นึงเด้อนี่เว้ารวมมีหลายองค์การจัดตั้งเนาะก็คือสิ่งเฮาฮู้นะ5 4 5 6องค์การจัดตั้งแล้วบัดนี้แต่ว่าคนเฮาก็ตื่นเรือล้นก็มีคนไปจ่อยบ่ทุกองค์การจัดตั้งนั่นน่ะไป1 2 3 4 5อันนี้ปัญหาที่สิตามมาเนาะฮู้จักเนาะคันมีการสมาชิกองค์การใดองค์การนึงเสียชีวิตเฮาก็ต้องได้ซอยเนาะได้จบซาวดอนบ่เพิ่นเก็บกันตลอดนี่บัดนี้สมมุติว่าหลายองค์การจะตั้งเสียพร้อมกันก็ต้องได้จบคัน3คนเสียพร้อมกันองค์การจะตั้งสมาชิก3คนเสียระยะนั้นก็ต้องแทนที่สิเป็นซาวดอนผู้1ก็มาเป็น60ได้บัดนี
2: ่แม่นละ
1: เออแล้วก็คันมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก็บกรรมเงินคําผู้จ่ายบ่ทันบ่จ่ายบ่ฮอดบ่ถึงบ่จังซี่สนับสนุนช่วยเหลือกันบ่ทันจังซี่มันก็ต้องมีคําถามมาได้บัดนี้เฮาก็เคยถามหลายคนเพิ่นว่าเป็นหยังจังค่อยจ่อยหลายองค์การจัดตั้งเพื่อหยังบ่ซั่นว่าหลายองค์การจัดตั้งเฮาก็ได้เงินอุปถัมภ์หลายทางเพิ่นว่าแล้วคือแต่ตอนได้อันนั้นน่ะขั้นตอนตอนนั้นเสียแล้วได้จกหลายเสียก็มีปัญหาเด้อันนี้เว้าเตือนในการฟังเน
2: า
1: ะ
2: แม่นอันนี้ข้าพเจ้าก็เข้าใจอยู่ข้าพเจ้าเคยถามหลายคนแต่ว่าแต่ละคนก็มีแนวคิดต่างกัน
1: จ้ะ
2: บางคนว่าข้าพเจ้าเข้าหลายคนเพราะว่าแม่หยังอยากให้
1: บัดเฮาตายสิได้เงินเพิ่นว่าซั่น
2: ได้เงินบางคนก็ว่าบ่ข้าพเจ้าเข้าหลายองค์การนี่หมายถึงว่าอยากจะเข้าไปเบิ่งหมดทุกๆองค์การเพื่ออยาก

0: คนไปถามแม่ทำกันอันนี้ก็
1: แต่ว่าเก่า
0: ขันตายแล้วเขาก็จะได้หลายทางเพื่อนก็จะ
1: จะ 85%
0: เอ้าความจริงให้ฮู้รถนะเวลาเฮาตายแล้วเฮาบ่ได
1: ้ 85% ก็จังว่า
0: ก็มีตั้งแต่พี่น้องหรือว่าลูกหลานหรือว่าอีหยังนั้นน่ะได้เข้าใจอันนี้อันนี้เว้าเรื่องความคิดที่ผิดว่าซั่นซะเน
1: า
0: ะ
1: คิดก็บ่ว่าผิดแต่ว่า
0: ความคิดที่คัก
1: เพิ่นคิดแบบนั้นแต่ว่าคั่นคิดแบบนั้นฮะคือทางคําแสนบอกก็ถูกแล้วพอคั่นตายไปก็บ่ได้เงินคั่นว่าเงินที่ว่าเหลือไว้ก็เฮ็ดให้พี่น้องผิดกันอีกบ
0: ัดแม
1: ่นคนตามมา
0: อันนี้อันนี้มาบ่มาเป็นอุทาหรณ์เนาะอันใดที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ก็คั่นว่าบ่จะเป็นปัญหาพระลาลูกหลานก็เดี๋ยวนี้เฮาเบิ่งอยู่ตามมีเดียเนี่ยดูทีวีบ่ข่าวอย่างเพิ่นก็ออกมาได้เพิ่นมี funeral insurance หรือ funeral insurance หรือว่า joy funeral สมมติว่าเฮาเป็นหยังไปบ่อยากให้ญาติผู้หยังคันสิว่าบ่ยากมันก็บ่แม่นมันก็ต้องได้มีผู้คิดผู้เขียนผู้แล่นผู้เว้าผู้ว่าผู้ไปทวงมันจังค่อยได้แล้วก็บ่แม่นสิได้พร้อมบาทได้ให้เฮาเข้าใจตอนนี้อันนี้เว้าขึ้นมานี่เพื่อให้เตรียมกันเพื่อเตือนกันไว้เนาะคันถูกก็เอาบ่ถูกก็ปล่อยให้ไปตามสภาพก็ดังที่เฮาฮู้น่ะอ่ะ
1: ฟังเพลงหน่อยนึงเน
0: า
1: ะเพราะว่าหลายๆท่านที่ว่าเขาก็เบิ่งแน่ไอ้ Facebook
0: ไลฟ์ขอบใจหลายๆที่ติด
1: เจ้าขอบขอบใจหลายเนาะอ่ะฟังเพลงหวานๆจากทีมงานของเฮาเนาะ
0: นั่นแหละ 99.9

0: 99.9
1: ท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์สว่า 99.9 ท่านฟังที่เคารพเนาะเวลาของพวกเราตอนนี้ก็ 11:30 นเฮาสิอยู่นํากันอยู่ประมาณ40กว่าเกือบบ่พอชั่วโมงเนาะกลับก่อนที่ว่าก่อนสั่งลาเนาะกลับก่อนข้าพเจ้าว่าอยากว่าเพิ่นเขียนกราบเขียนก่อนภาษาลาวเฮานี่นะบ่แม่นง่ายได้คือต้องเป็นคันถึงลึ่งเคยหรือว่าครูบาอาจารย์เพิ่นจึงค่อยเขียนข้องจองกันได้ครับพระเจ้าก็บ่ได้เก่งเรื่องกราบเรื่องก่อนตัวอย่างก็จังเป็นศิลปินอยู่เรื่องดนตรีนี่แฮงบ่ได้ก็ได้ฟังได้จื้อเพราะว่าหยังคันไปมักก็ไปมักประเภทหมอลำเนาะคันไปเป่าแขนแล้วก็บ่ได้ลำคันไปลำแล้วก็บ่ได้เป่าแขนก็เลยว่าบ่แม่นว่าสิเป็นเบิดความหมายก็เป็นจังซั่นเนาะกราบก่อนเพิ่นเขียนให้เฮาฟังนี่เพิ่นว่าสิก่อนสั่งลาของฝ่ายชายเพิ่นสิว่าจังได๋คันสั่งลาก็แม่นสั่งลาผู้หญิงนั่นเนาะเพิ่นว่านางเอ้ยดึกก็ดึกมาแล้วดื่มก็ดื่มมาแล้วไก่ผู้ลกคันหลอดกองเสียไก่ผู้เมียคันหลอดกองเหล้าชายศิลาจากเจ้าข้าวนี่เต่าเหมือให้น้องอยู่ดีเยอะเจ้าผู้เสื้อดอกซ่อนหอมอ่อนยามแรงเฮียเมยขออย่ามีแมงซ้อนอยู่ในเป็นดวงจงเป็นดวงเสมอด้ามหอมหวนบ่เหยกินนั่นเนอพึ่งผู้บินพึ่งผู้บินส่วนแล้วแรงเศร้าสู่ต่อมอันนี้นี่เป็นคําก่อนกราบก่อนที่ว่านิ่มนวลมวลอ่อนสอนเนาะเพิ่นเขียนออกมาเว้าให้เฮาฟังจ้ะเป็นจังได๋มันยิงอันใดเฮามี
2: แม่นแล้วเนาะก็หลายอันหลายแนวเนาะเวลานี้ก็แม่น 11:00 นกับ20นาทีย่างอีกน้อยเดียวก็สิได้อําลาพาจากหลายๆท่านเนาะที่ว่าเพิ่นกําลังรับฟังเฮาอยู่เพิ่นก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้
1: ขอบใจผู้ติดตามใน Facebook
2: ใน Face แล้วก็ Messenger เข้ามาบ่หลายท่าน
1: สะใจเราใต้เนาะ
2: แม่นๆๆแม่นแล้วเนาะอ่ะฟังเพลงกันอีกม่วนๆ
1: จ้ะ
2: บ่เป็นหยังเนาะ
1: แล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อ
2: เฮามาล้มกันต่อเนาะเพราะว่านี่จ้ะ
1: ติดตาม

0: 99.9
1: ท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคสลาวสวา 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. ท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะดังที่เฮาได้เว้าเกินอยู่ในต้นรายการก็มีหลายอันหลายแนวก็ยังมาเตือนกันโดยเฉพาะอาทิตย์ผ่านมาเมื่อวันพุธผ่านมานี่ท่านก็คือสิได้เห็นข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีเนาะรถต่ำเด็กน้อยตาย2คนเนาะอายุ5ปีกับอายุปี1เนาะครอบครัวนั้นเสียลูก2คนเพราะว่าเลิกโรงเรียนแล้วคือว่าเพิ่นปรากฏว่าเพิ่นสุกล้อซึกแพร่มเนาะข้ามทางบ่เป็นหยังแล้วมีรถอุบัติเหตุแล่นมาเหยียบเด็กน้อยตาย2คนแล้วก็โอ้คันสิเว้าก็แม่นฮาร์ทเบรกสําหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้เฮาก็บ่อยากให้เกิดขึ้นกับไผคันเกิดขึ้นกับไผแล้วก็มีการเสียใจให้ระมัดระวังนั่นล่ะเป็นส่วนใหญ่เนาะสิข้ามทางก็ต้องได้เบิ่งเนาะรถแม่นอยู่มันแล่นนําหนทางแต่ว่าลางเทื่อก็มีการผิดพลาดแบบ breaking แต่ว่ารายละเอียดท่านคือสิฮู้จักอยู่ในข่าวแล้วเนาะอันนี้มาเว้าเตือนกันว่าถือผู้ใดกับบ่ดีแต่ว่าขอให้มันระวังเพิ่มเติมความนะปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปตื่มโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบของออสเตรเลียต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยเบิดเดือน6เนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมสิมีหลายอันหลายแนวเปลี่ยนแปลงและมีหลายอันหลายแนวน่ะสิเข้มขึ้นคือโดยคือเรื่องแม้แต่เรื่องโทรศัพท์เฮานี่คือกันเนาะหลายคนเนาะมีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ทางรัฐบาลทางคัมปานีก็ต้องอยากฮู้ด้วยว่าเจ้าหลายเบอร์เจ้าเฮ็ดหยังเจ้าไปเปิดบิสเนสบ่มีธุรกิจการค้าบ่หรือว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้เพิ่นก็ต้องอยากฮู้ตัวนี้คือกันแล้วก็บัดนี้อายุอนามเรื่องนั้นเดือน6นี่ผู้ใดก็ฮู้จักเนาะท้ายเดือน6ก็ต้องแม่นสรุปอินคัมหรือว่าเคลมเอาแท็กแดแล้วก็รายได้รายจ่ายบ่เฮามีหยังมีหยังแล้วก็สรุปเสียภาษีให้รัฐบาลหรือว่าคันผู้ใดได้หลายเพิ่นก็เก็บภาษีหลายผู้ใดบ่มีรายได้เพิ่นก็ส่งคืนอีหยังก็ว่ากันไปดังที่เฮาเคยฮู้จักครับสรุปแล้วแม่นให้อยากให้ปฏิบัติหรือว่าเฮ็ดตามกฎระเบียบของทางประเทศออสเตรเลียเนาะเฮาสิไปคิดหลายๆคนอยู่ก็คิดว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกจังซั่นจังซี่แต่ความจริงบ่แม่นบ่เป็นคันผิดกฎระเบียบแล้วมันก็คือผิดเพิ่นก็มีระบบของเพิ่นเฮาบ่ว่ากันแต่ว่าสรุปแล้วก็แม่นยังไงปฏิบัติตามกฎระเบียบพั่นน่ะเฮาอยู่อยู่ไสมันก็มีกฎหมายมีกฎข้อบังคับให้คิดว่าคันผู้ใดเว้าเรื่องขับรถอ่ะเปรียบใส่กันคือจังขับรถคันมีการมีรถต่ํากันมันต้องมีผู้ใดผู้นึงต้องเฮ็ดผิดกฎเพิ่นเฮ็ดได้ว่าให้ปลอดภัยให้คักให้นับถือคันผู้ใดเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดปฏิปันบ่ปฏิบัติตามกฎอุบัติเหตุมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะอยู่ในถนนหนทางในเดี๋ยวนี้มันแห่งมีการปรับการใหม่การคัดปรับใหม่ยิ่งก็ฮู้จักตัวเสียใจเสียเงิน
2: จ้า
1: เสียแห้งเบิดกำลังใจเลย
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องก็หลาย
1: หลายกล้องก็หลาย
2: หลายขึ้นกว่าเก่านั่นแหละ
1: ไผสิเฮ็ดหยังก็ยาคันสมมุติว่าเพิ่นอยากจับพั่นน่ะเพิ่นอยากเอาเรื่องน่ะเพิ่นเอาได้จะสิไปทางไหนก็ก็เพิ่นก็เห็นมันมีกล้องเข้าทุกบ่สิแม้แต่สิเข้าฟรีเวย์ออกฟรีเวย์บ่ผ่านห้องเฮียนบ่หรือว่าเรื่องขับรถเนาะหรือว่ากันเจ้าไปเห็นแนวบ่ดีมาเห็นตัววัง 2-3 ปีหลังเฮาก็ได้ยินข่าวcriminal charge criminal record criminal investigation เพิ่นเนาะสืบสวนการฆาตกรรมเฮ็ดผู้เฮ็ดผิดกฎหมาย criminal เนาะเพิ่นจับได้อยู่ไสมันผ่านขับรถผ่านโทเวย์แล้วเพิ่นก็เห็นหน้าบ่แม่นว่าได้ตั้งแต่อันน่ะนําเบอร์รถล่าๆได้เห็นฮอดหน้าเพราะกล้องมันมีทั้งกล้องเบื้องลุ่มเบื้องถึงเบื้องซ้ายเบื้องขวาทั้งหน้าทั้งหลังมันมีครบเดี๋ยวนี้เอาขี่รถมาเฮาก็ยังเห็นเป็นตู้เหลืองๆอันเพิ่นเฮ็ดเป็นอ้ามดูออกมาแม่นเพื่อหยังจับว่าเจ้าขับรถนั้นเจ้าใส่ซิทเบลต์บ่เจ้าแลนไว้บ่หน้าผู้ใดเป็นผู้ขับให้เห็นหน้าอีกเด้บ่เถียงบ่ได้อีกเด้แล้วบัดนี้เต้าแลนตามสปีดบ่เจ้าขับรถแล้วเจ้าใส่โทรศัพท์บ่กินกาแฟบ่ของมื้อนี้สิ่งที่เฮ็ดผิดนี่แม่น เพิ่นจะเอาเรื่องขั้นสมมุติว่าหากมันถึงขาดถึงนั่นน่ะถึงยามจะมาจังค่อยว่าให้ระวังเนาะระวังไว้ละแม่นดีก็แม่นเพื่อตัวเองหั่นล่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็คันเฮามีเรื่องมีราวแล้วก็ฮู้จักตัวเรื่องจิตใจสิทุกระทมซําใดเนาะคันเว้าง่ายๆแล้วกันมีเรื่องอุบกอุใจบ่มีผู้ใดต้องการดอกเอ้าเห็นจังได๋เฮาฮอดยามฟังเพลงอีกม่วน
2: ๆจ้ะฟังเพลงม่วนจ้ะทีมงานของเราเนาะ
1: จ้ะ
2: ฉะนั้น
1: เฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อเนาะเข้าทางรายการสถานีเนาะมีหลายอันอยู่สิล้มกันเวลาต่อ
0: The difference is the music
3: Swan 99.9
1: เวลาตอนนี้ 11:33 น.

0: 99.9
1: จบไปเมื่อกี้ก็เป็นเพลงลูกกรุงเนาะดังติดตามครับพระเจ้าเข้าใจเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะแม่ฉะนั้นก็มีหลายทานเนาะขอเข้ามาก็ว่าอยากฟังเพลงของอย่างของสมาชิกลาวไตที่ว่าร้องสงสัยเป็นทานผู้แพงจ
1: ้
2: ะ
1: เออ
2: จะได้จัดให้บ
1: ่
2: มีอย่างเนาะจ้ะจัดให้เลย
1: ก็คือเฮาฮู้แล้วเนาะถ้าฟังที่เคารพอากาศดีมื้อนี้ในอาทิตย์หน้านี่คิดว่ามีฝนส่วนหลายสิมีฝนว่าซั่นก็ hopefully ว่ามันก็ปรารถนาว่ามันจะฝนบ่ตกทุกมื้อทุกมื้อโอ้คันฝนตกคันหญ้าก็ขึ้นตกแล้วแดดออกนี่แห้งยาวไว้คือระยะนึงบาง2เดือน2เดือนกว่า2เดือนกว่าหลังนั้นเนาะทิศนึงนี่ตัดหญ้าก็สิเป็น2เทื่อธรรมดา2ทิศก็บ่ได้ตัดเทื่อนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเฮาก็บ่ว่ากันเนาะคำขวนคำพยานี่ก็มีหลายอันโดยอยากอ่านให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ออกความเห็นนําน่ะเพิ่นว่า เพิ่นว่าเป็นทรายธาตุแท้หินแฮบ่มีปนบ่แม่นแนวทรายผงไงตามกลางบ้านขอให้เป็นทรายแท้บ่แก้มแก่หินแฮให้เป็นทรายแท้ๆตุ่มนั่นบ่ปนคันบ่ออกนอกบ้านบ่เห็นด่านแดนไก่คันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ยามได้ลงมือฆ่าเสียดายทุนบ่ฮ้อนแม้นฆ่าคุ้ยทั้งโตเสียดายมากเพียงน้อยสิไปก้อยบ่อนใดคำปากพ่อแม่นี้นักเกิงธรณีไผผู้ฟังเพียนหับหากสิดีเมื่อหน้าพ่อแม่คือเบื้องขวาครูบาอาจารย์คือเบื้องซ้ายหลายคำสอนสั่งโชคสิไหลลังเข้าถึงเจ้าผู้เสือฟังสิบสลึงอยู่ฟากน้ำอย่าได้เอาคะนึงหาสองตำลึงมามือให้คอยกำเอาไว้อย่าได้ดำนาล่ะหางปีบ่ทันเพิ่นเดือนหกให้วันก้าเดือน5ให้แต่งไถอย่าได้หวังสุขย้อนเอาบุญเพิ่นมาพึงสุขก็สุขเพิ่นพุ่นตัวเจ้าสิถึกหยั่นมีบุญมีสุขนี้ตนเองเป็นผู้ก่อเอาเน้อถ้าว่ากินทานบ่เคยมีความดีบ่ได้สร้างบุญสิได้บอนจังได๋เพิ่นว่าซั่นอันนี้ก็เป็นคําควรกราบก่อนเพิ่นแต่งออกมาฟังแล้วม่วนเนาะ
2: จ้ะ 99.9 เว้ากับเข้ามาฟังเพลงก่อนเนาะ
1: ก่อนสิไปฟังเพลงเนาะเว้าเว้าเรื่องบุญเมื่อกี้นี่ก็อดบ่ได้เนาะเพราะว่าทางกลุ่มชาวลาวเฮานี่เพิ่นสิได้เฮ็ดประกาศข่าวเนาะประกาศข่าวเรื่องที่ว่าขออันน่ะขอแพ้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นสิไปผู้ใดที่มีใจใส่ศรัทธาอยากไปร่วมสร้างพญานาคแต่ว่าอันนี้เฮาเว้ากันสิเว้ากันเกินให้ฟังแล้วเพราะว่าทางมีคณะที่รับผิดชอบเพิ่นจะประกาศออกมาให้ฮู้จักแล้วเฮาสิได้เชิญเพิ่นออกมาวิทยุนี่ลางเทื่อว่าการสร้างพญานาคมันสร้างจังใดสร้างอยู่ใส่เฮ็ดแนวใดความจริงมีหยังจุดประสงค์แม่นหยังนะอันนี้ก็แม่นคันเว้าเรื่องพญานาคนี่เฮาก็ฮู้จักเนาะพญานาคนี่เป็นนะแม่นหยังสัตว์ชนิดนึงที่ว่าชุมชนคันสิเว้าชุมชนชาวลาวเฮาส่วนหลายก็แม่นนับถือเนาะนับถือหรือว่าอ่านประวัติออกมาเบิ่งประวัติออกมาเพิ่นว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายและเป็นคนเป็นพญานาครักสมรักษาแบบลักษณะคือกันกับนับถืออันใดอันนึงอ่ะนะเนาะพอแม่เฮาเกิดขึ้นมาเพิ่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าว่าพญานาคมันสิเป็นมาจังได๋ล่ะความหมายของเพิ่นว่าอยากเฮ็ดจังได๋เป็นจังได๋แล้วเฮาจึงค่อยเกี่ยวข้องแต่ว่าสิมีรายการเนาะเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ผู้ใดที่สนใจอยากสนับสนุนอุ้มสู่แล้วเฮาจึงค่อยสิเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกันมาห้องส่งมาโอ้มาลมมาเว้าสู่ท่านผ ผู้ฟังในอันดับต่อไปครั้งทิศสองทิศทั้งนานเนาะก็ขึ้นกับสภาพการที่เพิ่นเว้าเนาะตอนนี้เฮามาฟังเพลงอีกมวนๆบ่เพิ่นหยัง 11:42 นาทีแล้วทางน้องที่เคารพเพลงมวนๆจากทีมงาน 99.9

0: เราเข้ากับบรรยากาศดีๆเพราะว่าเพลงนี่ก็บ่แม่นหยังเนาะบ่แม่นผู้อื่นไกลอีกก็แม่นผู้แพงวรลาศ
1: ว่า
0: แล้วกับแม่นแหละกับลูกสาวเพิ่นที่ว่าร้องแม่นแหละ
1: บ่ข้าพเจ้าว่าแล้วผู้แพงนี่เรามีบุญหลายเลย
0: แม่นแล้วเรามีบุญ
1: ภรรยาเพิ่นซื้อบุญหลายฟังแล้วม่วนเนาะก็บ่ว่าคือเว้าหั่นน่ะบ่ได้ไปห้องๆอยู่ไสก็ฟังแล้วม่วนก็คือว่าฟังเพลงฟังลําเนาะปักก็ว่าบ่ยิงเปิดเพลงถึกจังว่าขนาดเพราะมันเป็นยามหนาวเด้
0: แม่น
1: แล้วยามหนาวนี่มีหยังบัดนี้เฮาฮู้จักสโนว์ก็ต้องได้ขี่รถไปไกลได้อยู่คันเฮาอยู่ซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์นี่พุ่นแล้วไปสโนวีเมาน์เทนบ่ละกายแคนเบราไปพุ่นล่ะ
0: แม่นล่ะ
1: คิดว่าปีนี้คือสิได้ไปอยู่เพราะว่าหยังสิมีพี่น้องมีลูกมีหลานมายามผู้เพิ่นบ่เคยเห็นสโนว์จังซี่คือมาแต่ลาวจังซี่บ่อีหลีเฮาก็บ่ใครเห็นเนาะคันบ่แม่นฮอดนั่นอีหลีก็สิได้ลองไปเบิ่งให้เห็น
0: มีโอกาสก็ได้ไปจังก็
1: ว่าจะจัดกันไปเบิ่งหลายคนได้เป็นกรุ๊ปเป็นหยังเพิ่นก็ไปมาแล้ว
0: เป็นกรุ๊ปกะข้าพเจ้าเคยก็สิสำนานอยู่หน่อยนึงแถวนั้นเพราะว่าคันเฮาเป็นกรุ๊ปเพราะว่าเขาNatural Park กันก็อยากแพงหน่อยนึง
1: แม่น
0: เพราะว่าเขาไปเบิ่งเนาะแต่ว่าเฮาเข้าไปเบิ่งเฮาก็ต้องไปปรากฏว่าเฮาต้องออก 12:00 นหรือว่า 11:00 น
1: กลางคืน
0: กลางคืนไปหาผลเฮาเล่นมัดมือ
1: แม่น
0: เล่นมัดมือหลังจากนั้น 17:00 นเพราะว่านัชชันพาร์คมันก็ปิด
1: จ้ะ
0: เฮาต้องออกมาระหว่าง 17:00 นเพราะว่าเฮาก็มีเวลาอยู่หั่น 20:00 นหรือ 2-3 ชั่วโมง
1: โอเคว่ามาถึงจุดนี้หลายคนก็อาจอยากรู้ว่าคันอยากไปแนวใดอ้าวสมมุติว่าเฮาอยากไปนํากรุ๊ปเนาะกรุ๊ปเพิ่นน่ะเซารถน่ะบัสไปบ่อย่างจังซี่เนาะเขาเจ้าสิออกก่อน 12:00 นกลางคืนคือจังบุญยิงเว้า
0: จ้ะเพราะว่าข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังให้เพิ่นเข้าใจแน่นๆว่าโอ้เมื่อเวลาเฮาสิไปเฮาสิเฮ็ดวิธีใดก็ตัวนี้เพราะว่าเฮาไปหั่นพอดีเฮาออกจากนี่ 11:00 นครึ่งหมดสิ 12:00 น
1: จ้ะ
0: เฮาไปฮอดจันดาบายนี่
1: พวกรถเขาเจ้าสิบอกดอกคันสมมุติว่าอยากไปน้ำกรุ๊ปเอ้าตัวอย่างจะเว้าให้ฟังว่าคันผู้ใดสิสิไปน้ำกรุ๊ปแนวนั้นตัวอย่างมีสาว30คนบ่แม่นหยังสิเพิ่นก็เซารถกันเป็นกรุ๊ปไปพวกรถของเพิ่นสิพาเจ้าออกประมาณ 11:00 น 12:00 นกลางคืนเนาะบัดนี้ 11:00 น 12:00 นกลางคืนนั้นไปแนวใดไปแล้วก็ผ่านแคนเบราแม่นหยังไปแล้วก่อนสิไปเข้าจินดาบายบอนสโนวีเมลตันน่ะนะเพิ่นสิพาเจ้าจอดซื้อเซาเครื่องเฮาสิไปเล่นสโนว์มันต้องมีเกือบพูดกัน
0: ก
1: ันดันยัดดีส่งก็คือกันเปียกกัน
0: หรือว่าคันเฮาม
1: ีเสื้อคือกันหมวกคือกัน
0: คันเฮามีเฮาก็ถือไปคันเฮามีเฮาก็ถือไป
1: คันเฮามีก็ถือไปแล้วพอมื้อนี้เครื่องเล่นอีกคือจังสกีบ่จังซี่ลังเดิกก็เป็น3บ่ไปขี
0: ่แม่นละ
1: คันผู้อยากเล่นนั่นน่ะคันโปรเฟสชั่นอลคือจังบุญยิงนี่ต้องได้เซาสกีอันแหลมเกือบแหลมๆยาวๆนั่นแหละแล่นขึ้นผู้ลงบัดนี้ไปเซาอันนั้นแล้วประมาณ 4-5 โมงเซาเนาะแล้วเพิ่นก็สิพาไปสัวไปฮอดบอนสกีหั่นก็ประมาณ
0: เพราะมันคิวยาวเพราะว่าเฮาอาจจะไปวันถึกวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ทํานองนั้นเนาะแต่คิวมันจะยาวหน่อยนึงใช้เวลาเกือบเมื่อเวลาเขาใกล้ไป National Park สิฮอดสโนวีมอลตันแท้ๆนะอย่างน้อยเฮาก็ใช้เวลาเกือบ
1: ชั่วโมง
0: เกือบชั่วโมงนึง
1: จ้ะสมมุติออกจากพี่11:00 นแล้วไปเพิ่นพาไปจอดเซาเครื่องแล้วเฮาฮอดบอนลินสโนก็แม่น 7:00 นเช้า
0: เจ้าพอดี 8:00
1: นหมายความว่าคันผู้ขี่รถแล้วนอนบ่ได้ก็นอนบ่หลับได้คันขี่
0: จําเป็นแล้วเพราะว่า
1: จําเป็นแม้ว่าบ่ได้นอนแหละคันผู้ผู้ใดบ่เล่นรถนะ
0: เพราะว่า National Park มันที่ว่า Snowy Mountain
1: จ้ะ
0: เพิ่นสิเปิดระหว่าง 8:00
1: นแม่น
0: พอดีเขาไปเพิ่นเซตเวลาพอดีเลยเขาไปฮอดเพิ่น 8:00 นเฮาสิสานวันนึงก็เป็น 8:00 นครึ่งเฮาก็เลยปาให้พวกที่ว่าเพิ่นมักลินสโนเพิ่นสิไปลินสไลด์บ่ลินหยังแล้วแต่เฮาก็บ่ให้เวลาเพิ่นระหว่าง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง
1: แม่น
0: เพราะว่าเวลานั้นเมื่อเวลาเฮาเข้ามาแต่เช้าเฮาลินแต่เช้าเนาะแล้วเฮาก็มากินข้าวสวยข้าวสวยระหว่าง 11:00 นครึ่งบ่แม่นพักผ่อนหน่อยนึงเฮาก็พากันออกมาฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเคยเซตอัพเวลาให้เท่านี้แบบว่ามันอาจจะเหมาะสมกับที่ว่าเฮาไปบางคนคิดว่าไปหน่อยแท้แต่ว่าเฮาอยู่ในสนมันหนาว
1: แม่น
0: มันหนาวแล้วเฮาก็สิบ่ทนปานใดแต่ว่าเฮาอยู่ระหว่าง 2-3 ชั่วโมงนี่ก็หมายถึงว่า
1: แ
0: ต่การดนสมควร
1: สรุปแล้วคันเฮาไปนํากรุ๊ปเนาะผู้ตัวอย่างฮอดพุ่นน่ะ 7-8:00 นเข้าไปลิ้นเนาะ ประมาณ2โมงตอนบ่ายเพิ่นก็เตรียมแล้ว
0: แม่ข้าพเจ้า2ตอนบ่ายนี่อยากสานไว้นึงแต่ว่าคั่น2ตอนบ่ายหมายถึงว่าพวกกลุ่มนี่อยากให้พวกเล่นนี่ได้มีโอกาสได้เล่นดีคือข้าพเจ้านี่เซตอัพมาถึงว่ากินข้าวสวยน้อยนึงและระหว่าง12โมงครึ่งหรือว่าโมงนึง
1: แม่น
0: เตรียม
1: กลับเข้ามาก
0: ลับเข้ามา
1: แล้วครับบ่เรียกว่าลิ้นบ่เรียกไปซ้อกินกาแฟกาแฟยังมันก็มีห้างกาแฟม
0: ีบ่มีห้างกาแฟมีก็ช้อปปิ้ง
1: แต่ว่าคําไปนํากรุ๊ปเนี่ยมันต้องเป็นชั่วโมงระยะนั้น
0: ค
1: ันไปปั๊บลิ้นปึ๊บชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีแต่เท่าใด11 12โมงสิกลับรถผู้บ่ทันได้ลิ้นบ่เรียกว่าอีหยังก็สิบ่พอใจบ่บ่วนใจว่าซั่นซะ
0: บ่วนใจเพราะว่าหลายคนก็มีแต่คิดว่าโอ้เป็นหยังคือไปฮอดมีบักไกลๆได้เล่นแต่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ว่า
1: เพิ่นให้โอกาส
0: เพิ่นให้โอกาสแต่ว่าข้าพเจ้าเคยไปหลายๆเทื่อไปปึ๊บเพิ่นปล่อยให้ลิ้นลงสนองบ่ฮอดแต่ชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งพากันรถบัสอยู่ไสรถบัสอยู่ไส
1: โอเคสรุปแล้วแบบว่าบ่ให้เกิน 4:00 น. ตอนบ่ายแม่นออกจากสโน
0: โอ้แน่นอนที่สุด
1: บ่ให้เกิน4โมง
0: คันเฮาออก2โมงหมายถึงว่าแม่นเพอร์เฟค
1: เพราะว่าหยังมาแล้วเฮาจะต้องได้จอดเอาเครื่องส่งอีกได
0: ้
1: เครื่องที่เฮาเซาต้อง
0: ได้ส่งเฮามาส่งเครื่องส่งหยังแล้วมันก็ต้องได
1: ้
0: เสียเวลาไปอีก
1: บัดนี้ออกจากเอาส่งเครื่องแล้วเฮาก็มาเลยขี่รถปื๊ดมาเลยไปว่าก่อน12โมงกลางคืนเฮาก็ฮอดซิดนีย์คืนอันนี้ว่าเรื่องพวกไปกรุ๊ปมันเขาเจ้าสิไปแนวนั้นเนาะออกพี่ก่อน12โมงกลางคืนไปฮอดพุ้น 7-8 โมงแล้วเขาเปิดแล้วก็ไปลิ้นแล้ว4โมงตอนบ่ายก็เตรียมออกมาไปส่งเครื่องแล้วก็รถแล่นจากบนส่งเครื่องกายแคนเบราไปหั่นมาฮอดซินี่ก็ก่อน12โมงกลางคืนคือกันแล้ววันนี้รถหั่นเขาเจ้าสิใช้2คนครับเพราะว่าบ่ได้จอดพักผ่อนเด้ครับเลยๆแบบว่ากฎระเบียบของคนขับหั่น2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงใดก็จะต้องได้จอดพักผ่อนแต่ว่าคันมีคนขับเขาจะสิเปลี่ยนกันเขาจะต้องได้ใส่2 driver ในรถคันเดียวอันนี้นี่เว้าให้เข้าใจไว้เนาะอันนั้นสำหรับพวกที่ไปนำกรุ๊ปบาดนี้พวกฮู้อยู่ว่าพวกเพิ่นไปเล่นสโนว์เพิ่นจะต้องเตรียมหลังเทื่อเพื่อไปครอบครัวคันพวกไปครอบครัวนี่เพิ่นสิไปรถส่วนตัวบ่หรือว่าเช่ารถไปเองก็ได้แล้วก็จะสิไปเช่าเฮือนเช่าบ้านพักอยู่ใกล้หั่นไปแล้วฮอดแล้วก็นอนพักกลางคืนตื่นมื้อเช้ามาแม่นจังค่อยขี่รถเข้าไปสโนว์ไปเล่นเบิดมื้อเล่นเบิดมื้อจนเมื่อยแล้วจังค่อยกลับมาพักอยู่เฮือนหั่นจังค่อยมื้อต่อมาจังค่อยมาหรือบ่จังซั่นตอนไปแล้วไปนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาไปเล่นเบิดมื้อเล่นเบิดมื้อแล้วกลับมาเลยขี่รถส่วนตัวลางคนส่วนหลายเขาจะก็มาไปกันแบบนั้นและอีกแนวนึงก็มีบางพวกนี่เว้าให้ฟังลังเทว่าผู้ที่อยากไปอันมักแบบใดอีกแนวนึงเนาะคันไปสโนว์เมลตันเนี่ยมันก็ต้องได้ผ่านแคนเบราแต่แคนเบราไปบนสโนว์เมลตันนั่นก็ขี่รถไปก็ประมาณ2โมงครึ่ง
0: โอ้หลายกว่านั้น
1: หลายกว่านั้นบ่หรือว่าเอ้า2ชั่วโมงซะแล้วเขาเจ้าสิไปแล้วไปนอนอยู่แคนเบราสิไปห้องแฮมหรือเป็นเฮือนพี่น้องบ่หยังก็แล้วแต่ตื่นมื้อเช้าแล้วจึงค่อยขี่ออกจากแคนเบราไปพอดีเขาเปิดเอาแต่ยังออก6โมงกับ7 8โมงก็ต้องฮอดเปิดแล้วก็ลิ้นเบิดมืออ้าวเบิดมือแล้วคันกล้าว่าอยากกลับมานอนแคนเบราจักโมง2ชั่วโมงเด้แต่บนสโนว์กลับมาแคนเบราก็ออกมาแล้วกลับมานอนแคนเบราพักผ่อนสมมุติว่าได้เช่าโรงแรมเช่า2คืนบ่จังซี่หรือว่ามานอนน้ําพี่น้องบ่เพื่อบ่อยากเมื่อยอีกแนวนึงตื่นมื้อเช้าขึ้นมาแล้วอยากไปเลาะอยู่แคนเบราก่อนก็ได้ก่อนสิกลับซิดนีย์หรือว่าอยากอยู่หลายคืนก็เป็นเรื่องนึงอันนี้เป็นออปชั่นของพวกที่ไปนี่เว้าให้ฟังเนาะอ่ะเป็นยังไงเวลา11:05โอ้บ่ได้เฮาจะต้องเว้าข่าวเปิดรายการของทางสถานีก่อนแล้วจึงค่อยมาล้มกันตอนนี้เวลา11:57 น. 99.9ที่ว่าจะได้โอ้ลมกันสำหรับมือนี่เนาะดังที่เขาว่าให้ฟังกันแหละเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากไปลินสโนเขาหรือว่าคันบอกโอ้ยมันยุ่งยากผมไปดอกก็อยากไปลินก็สิไปเป็นกรุ๊ปนี่อย่างก็ได้คันจะมีสาวคนเจ้าก็สั่งเช่ารถหรือว่าจ้างรถที่สาวคนสาวที่นั่งคันจะมี30-40คนหรือ50คน เศร้ารถ 4-50 คน 30 คนนั้นน่ะมีอย่างละเพิ่นก็จังค่อยเว้ากันตกลงมักแบบใดแล้วเฮาก็เฮ็ดแบบนั้น
0: จ้ะ
1: ท่านมักแบบใดแล้วก็นั้นตามใจนะปลูกเพื่อนก็ต้องตามใจผู้อยู
0: ่
1: ปลูกอูก็ต้องจําใจผู้นอนน่ะนะ
0: ก็จังว่าเพิ่นเพิ่นก็มีทัวร์ของเพิ่น
1: เจ้า
0: เมื่อเวลาเฮาขอไปในทราเวลลิ่งทัวร์นะเฮาว่าอยากไปสโนว์วีมอเตอร์จังซี่เพิ่นก็มีทัวร์ของเพิ่นเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็แนะนําให้เท่านี้ล่ะไปที่ว่าอันนี้อ่ะอยากให้ทางกําแสนขอมา
1: โอเคอันนี้อิงตามเวลาก็ 11:57 เกือบ58นาทีตามฟังเคารพสําหรับมื้อนี้พวกเฮาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านฟังทุกท่านจงมีแต่อัญญวโนสุขังพลังสิได้ขามานกินแซ่บนอนหลับแล้วอาทิตย์หน้าจังก็พบกับทีมงานใหม่ขอขอบใจ
2: Volunteering has its rewards.
3: Find out how at swan999.com.au.
4: Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
5: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope, be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
6: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside where it's safe to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
7: Head to shineforkids.com.au.
8: You're listening to Black Wave on Swan 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
9: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
8: You're listening to Black Wave on SWA 99.9.